บ่อยะไหลลูดอกยางกะตามุดอบะลีริมอบิสีตุกอบันเนียร์กอลำไปกะดอกยางกะยารามีตาวันสิติบิสีสามลีบะเดงานุบายเอ

ันตับยักกันไอ้ยักก็มาดังมนุษย์ประยำพิเศษดันบตุบวตะกังตนรตุบวตุจัวปุลวสมิลันเลเลกเลียนอุยันบกอบรายมันสะมาดังกบังลมอกปุจวะโอกสามไปวะระนาวกรอกรอกบะดาวันบกอกุสวนกังอันกสลาบวันบุกะโอสาดปะปะกะกะตาวดาขนาบุยังบุลานิตกบาลุมะนิตกาบนาปัสสังอาลมัยยบารุดัตตัยดาตัญญวงญูรวงญูลวดบกาบุญตวดบุบู

มันเรียกตะเบียงที่บ่เฮาหนูกูมังดะรองันตอกไอปดอตะกอรำปอกอรวงงายะไลโอหนุ่มวัสและตัวมันดีเวเนียงอุติสตัมปิลีไอ้สุงไงเอาง่อยกะตินดอตัวละกิงะเดียงปาลังกอดกษาดียอลามันงอตายเอ

ามิตวนาชิติตุตุดาสัมปลิปัดิงานิบวงมรตามุดะบาลิอริมะกายโยมิดวง

กอปยังลำวดอุมังเกรียงกอรูบวงพรมังกติยะไอเดกอบัตตังไออวยะ